เวรเคยได้เห็นตอนเธอยิ้มหวานเท่าปานไอติมเป็นร้อยยิ้มที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบอกของคอย้ำที่เธอนั้นท้อสิหูบอบที่ใจเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว